ลันนะดึงเวสิกาจำด้วยบาลีเงินเน้นเน้นเด้อลืออีทีมยิ้มสลัมมาเวเน้นดึงเวสิกามาจำแม่รอ

บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด็กลูกหนูอยู่ตานนาโพล่าจะมาแก่ขยำเกาะเกาะได้นะขยำเกาะเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันมโนะโตโยบวกแง่งบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตาโมยังตั้งตั้งอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสุตั้งตั้งระวังปากไปงี้ปงสากบวยบวยละเต็มเหมาะโมยังไม่รู้สลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปะไรอาวาดต่างๆสลาใดลาละมันกวากบุกิดบุนุงติง